0: ไทยไทยละธรรมดาเดียวแล้วร้านคาริกาเพิ่งนำมาแก้ชาเดียวปัตตไวลีกาวเล่ไกลเดือดลีโฮปัตตไวลีกาวเล่ไกลเดือดลีโฮธรรมดาว่าอะไรที่คาริกาเป็นอะไรเลยถึงเดือดแล้วเดือด
1: Radio Sapalta 103.4 MHz.
2: Innaman Life.